0: ไปเข้ากรีนทอยคอยบุญกินข้าวที่เราว่าใจเราลอยหนาวลอยแฟนเป็นแอคโยกสมักโยกคู่ผู
1: ้ I say you down there
2: Hello
1: Do you want some ale down
2: Yeah Oh mate I've been spun